เดี๋ยวเดี๋ยวใครที่รถได้เนี่ยเมื่อกี้ผมไปสั่งอาหารไปแล้วผมเนี่ยไปไกลเองกินแล้วครับเริ่มหิวแล้ว